ู้แบบเนี้ยยังควบคนมาบ่ติอาเนนทุเมียเนี่ยยาจุยเอามาตอนยังพังอ่ะยังเที่ยนะสนเนี่ยแค่นี้นะยังอะไรดิไซน์พรีมูร์